0: เพื่อนบับแอบับความเนี่ยเชื่อตัวยิ่งโอ้เน่าเอ้ยเอ้ยเอ้นี่เพื่อนอะไรยิ่งหาตัวยาตาละละรับกระดูกหลังมุกเนี่ยแบ่งบับเพื่อนบับแอบับความเนี่ยตัวตาละละรับกระดูกหลังมุกเนี่ยแบ่งอีเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยประกูกับเพื่อนบับแอนี่อีอีงาโอ้ยน้าเอ้ยโอ้ยน้าเอ้ยอิงฮะโอ้ยน้าอิงโอ้ยน้าอิตุยตาละละฮะรบกรุกลักบราเนี่ยเบเตอร์อิงบุพเพนบุพเอบุพกัวมาเอ้ยเอ้ย
1: This is Tongo Hiti and you're listening to W

0: ดอกตะกันเบลงตะโรดอกตะลูกแตกตะโรดอกตะยนตะโรอ้อมยาบาดนี้จับจังไงอย่ามาคู่ยะยะเบิดเนี่ยตะแม่ติเนี่ยจะไปจับหมดแผ่เลยยาตะกวนละกวดอะลากวนลา
1: You work all night, I'll be your girlfriend's girl. You say you just can't find time.
2: This is WREK Atlanta, bringing you all the music you never knew you wanted, but always needed.